สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเทนนินเนียวโบหรือเมียผู้เป็นนางฟ้าดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโคเรวะโคยเดวานายหรือนี่ไม่ใช่ความรักโดยพิชิคาโตไฟบุขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องเทนนินเนียวโบหรือเมียผู้เป็นนางฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายโสดคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียววันหนึ่งขณะที่ชายโสดกำลังทำไร่อยู่บนภูเขาก็มีสาวสวยสามนางสวมเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามพริ้วสวยลอยลงมาจากสวรรค์เจ้าหนุ่มชะงักมือที่กำลังพรวนดินในไร่แล้วก็จ้องมองอย่างตะลึงตะไลพลางรำพึงอยู่ในใจว่าน
1: ี่เองที่เขาเรียกกันว่านางฟ้าน
0: างฟ้าสามนางก็เลื่อนลอยลงมาที่แม่น้ำพอลงมาถึงแม่น้ำนางฟ้าทั้งสามก็เปลื้องอาภรณ์ประดับอันงดงามแขวนไว้กับกิ่งไม้แล้วก็ลงอาบน้ำกันอย่างสำราญเจ้าหนุ่มค่อยๆย่องไปที่ต้นไม้หยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ของนางฟ้าชุดหนึ่งเอาไปซ่อนไว้นางฟ้าทั้งสามอาบน้ำเสร็จก็ชวนกันขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทว่านางหนึ่งหาเสื้อผ้าไม่พบจึงกระวนกระวายใจยิ่งนักเพราะถ้านางไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้นางฟ้าสองนางที่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสร็จแล้วก็บอกว่าหาเสื้อผ้าได้เมื่อไหร่ก็ตามขึ้นมาแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็พากันเหาะขึ้นสวรรค์ไปนางฟ้าผู้ถูกทิ้งไว้คนเดียวจึงร้องไห้คร่ำครวญและพอมองไปพบชายหนุ่มอยู่ใกล้จึงถามขึ้นว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของฉันหายไปน่ะเลยกลับขึ้นสวรรค์ไม่ได้เธอเห็นเสื้อผ้าที่แขวนไว้ตรงนี้บ้างไหมจ๊ะเจ้าหนุ่มทำท่าทางไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็บอกว่า
1: ข้าไม่รู้หรอกแต่ไม่เป็นไรไปบ้านข้าไหม
0: ว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็พานางฟ้ากลับไปบ้านของตนจากนั้นมานางฟ้ากับเจ้าหนุ่มก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียแล้วก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งจนกระทั่งหลายปีผ่านไปวันหนึ่งเจ้าหนุ่มเล่าเรื่องอาภรณ์นางฟ้าที่ตนเก็บไว้ในหีบให้ลูกชายฟังแล้วก็บอกว่า
1: อย่าให้แม่ของเจ้าเห็นเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยแม่เจ้าจะใส่มันเหาะขึ้นสวรรค์ไป
0: แต่ทว่าวันหนึ่งขณะที่พ่อขึ้นไปทำไร่บนภูเขาแม่มาถามลูกชายว่าเจ้าเป็นเด็กดีเจ้ารู้ไหมว่าเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามของแม่น่ะอยู่ที่ไหนลูกชายได้ยินคำชมจึงเผลอหลุดปากออกไปว่า
1: อยู่ในหีบนั่นไงล่ะแม่
0: แม่นางฟ้าได้ฟังดังนั้นจึงเปิดหีบหยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ของตนออกมาสวมใส่แล้วก็บอกลูกชายว่าแม่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์นะถ้าเจ้าอยากขึ้นไปบนสวรรค์กับพ่อด้วยล่ะก็จงมาเถิดแม่ให้เมล็ดแตงไว้2 เม็ดพอหว่านลงดินมันจะเติบโตเป็นเถาสูงขึ้นสวรรค์ทันทีเลยล่ะเจ้ากับพ่อก็จงไต่ขึ้นมันไปหาแม่เถิดนะแม่นางฟ้าทิ้งให้ลูกชายร้องไห้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เหาะกลับขึ้นไปบนสวรรค์พ่อกลับมาจากไร่เห็นลูกชายนั่งร้องไห้อยู่บนก้อนหินหน้าบ้านคนเดียวจึงถามว่า
1: เป็นอะไรไปเหร
0: อลูกชายบอกว่า
1: แม่น่ะใส่เสื้อผ้าสวยงามเหาะขึ้นสวรรค์ไปแล้วล่ะพ่อ
0: พ่อได้ยินดังนั้นก็คาดคั้นว่า
1: เจ้าบอกแม่เรื่องเสื้อผ้านั่นล่ะสิแต่ก่อนหอกขึ้นสวรรค์ไปแม่บอกอะไรเจ้ามั่งหรือเปล่า
0: ลูกชายเล่าให้ฟังว่า
1: แม่บอกว่าถ้าเราเอาเมล็ดแตงหว่านลงดินมันก็จะงอกเป็นเถาสูงขึ้นไปถึงสวรรค์ทันทีเลยล่ะพ่อแม่บอกให้เราสองคนน่ะปีนเถาแตงขึ้นไปบนนู้น
0: ได้ฟังดังนั้นพ่อจึงหว่านเมล็ดแตงลงตรงหน้าบ้านซึ่งมันก็งอกงามขึ้นในทันทีเป็นเถาสูงถึงสวรรค์2 เถาพ่อกับลูกพากันปีนขึ้นไปคนละเถาจนถึงสวรรค์แม่นางฟ้า ต้อนรับลูกและผัวของนางเป็นอย่างดีและคืนนั้นนางก็ทำอาหารสวรรค์เลี้ยงดูอย่างอิ่มหนำสำราญวันรุ่งขึ้นแม่นางฟ้าบอกว่านี่นายพ่อวันนี้พ่อช่วยทำไร่สวรรค์ให้หน่อยได้ไหมได้ฟังดังนั้นพ่อก็ออกไปทำไร่สวรรค์ตามคำขอทำไปก็เกิดกระหายน้ำจึงเอื้อมือจะไปเด็ดผลแตงที่ขึ้นอยู่ในไร่มากินให้ชุ่มคอแต่แม่นางฟ้าห้ามเอาไว้บอกว่านั่นน่ะคือแตงสวรรค์ถ้าเด็ดผลแตงจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาจึงอย่าเด็ดเป็นอันขาดนะแต่ถ้าฉันเป็นคนเด็ดก็ไม่เป็นไรขณะที่พ่อทำไร่ต่อไปก็เกิดอยากกินผลแตงขึ้นมาจนยั้งใจไว้ไม่อยู่และพอเด็ดผลแตงก็มีน้ำพรั่งพรูออกมาไม่ขาดสายเพียงอึดใจเดียวตรงนั้นก็กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่กั้นพ่อกับแม่ให้แยกห่างไกลออกไปคนละฝั่งน้ำและแล้วชายหนุ่มกับเมียนางฟ้าของเขาก็กลายเป็นดวงดาวและจะข้ามแม่น้ำสวรรค์มาพบกันได้เพียงปีละครั้งในวันที่7ของเดือน7ทางจันทรคติเรื่องราวของเมียผู้เป็นนางฟ้าก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้ฟังดูคุ้นๆนะครับอย่างตอนที่เสื้อผ้าอภรณ์ของนางฟ้าคนหนึ่งหายไป
1: ค่ะฟังแล้วนึกถึงนิทานพื้นบ้านของไทยที่คุณย่าคุณยายเล่าให้ฟังตอนเด็กค่ะเรื่องพระสุทนกับนางมโนราที่เป็นกินรีจากป่าหิมพานต์ลงมาถอดปีกถอกหางอาบน้ำในสระแล้วก็ถูกนายพรานขโมยเอาไปเลยกลับป่าหิมพานต์ไม่ได้หลังจากนั้นนางก็ร่อนเร่พเนจรไปจนได้พบรักกับพระสุทนก็คล้ายกันตรงจุดนี้ค่ะ
0: ครับตอนที่เอาเม็ดแตงไปหว่านแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นเถาให้พ่อลูกเนี่ยปีนตามเมียนางฟ้าขึ้นไปบนสวรรค์ก็ทำให้นึกถึงนิทานของอังกฤษเรื่องแจ็คกับถั่ววิเศษนะครับที่เด็กชายเนี่ยได้เม็ดถั่ววิเศษมาปลูกกลายเป็นต้นถั่วทอดยอดขึ้นไปถึงเมืองยักษ์ที่อยู่บนฟ้าและสุดท้ายก็ได้สมบัติยักษ์กลับมามากมายครับ
1: จริงด้วยค่ะนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนั้นนะคะบางเรื่องมีต้นเรื่องเดียวกันแต่พอเล่าสู่กันฟังแพร่หลายออกไปในท้องถิ่นต่างๆองค์ประกอบของเรื่องก็จะต่างกันออกไปมีการเล่าต่อยอดตามบรรยากาศของท้องถิ่นนั้นๆอย่างตอนจบที่ชายหนุ่มกับเมียนางฟ้ากลายเป็นดวงดาวแล้วก็ข้ามแม่น้ำสวรรค์มาพบกันได้เพียงปีละครั้งในวันที่7ของเดือน7ทางจันทรคติก็ทำให้นึกถึงเทศกาลธนบัตะนะคะ
0: ครับเทศกาลธนบัตะก็เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมาจากตำนานจีนที่แพร่เข้ามาในญี่ปุ่นสมัยนาราราวศตวรรษที่8เรื่องหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวที่ถูกพรากจากกันแล้วก็ให้พบกันได้เพียงปีละครั้งในคืนวันที่7เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติตำนานนี้ก็เข้ามาผสมผสานกับนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นจนกลายเป็นธนบัตะที่รู้จักกันในปัจจุบันครับ
1: ค่ะแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะคะชาวบ้านก็จะเขียนคำอธิษฐานคำขอพรลงบนแถบกระดาษสีสันสดใสนำไปประดับบนกิ่งไผ่ค่ะแล้วก็จัดงานเฉลิมฉลองกันในชุมชนโดยเฉพาะที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจะจัดงานฉลองที่นับว่าใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดค่ะ
0: นอกจากนั้นเมื่อได้ยินคำว่าเซนไดนะครับบรรดานักชิมคงจะต้องนึกถึงเนื้อวัวคุณภาพสูงโดยเฉพาะส่วนลิ้นที่หนานุ่มเรื่องชื่อครับ
1: และถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวแถวนั้นก็คงไม่พลาดที่จะลิ้มรสนะคะ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้นำของญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมโดยระบุถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจแนวทางเหล่านี้มีประเด็นหลักอยู่ที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรสำคัญอื่นๆนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียในวันจันทร์ที่4พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มต้นของการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันมาหลายปีแล้วและเรียกออสเตรเลียว่าเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือเช่นนั้นนางทากาอิจิเสริมว่าหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะตอบสนองต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุสในทางปฏิบัติด้วยความเร่งด่วนและเร่งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองขออภัยครับทั้งสองฝ่ายจะมีอุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการด้านมนุษยธรรมเพื่ออพยพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสในขณะเดียวกันอิหร่านระบุว่าสหรัฐได้ตอบรับข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นายทรัมป์ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าความพยายามในการอพยพเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสจะเริ่มขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่4ตามเวลาตะวันออกกลางนายทรัมป์ตั้งชื่อกระบวนการนี้ว่า Project Freedom โดยกล่าวว่ามุ่งเป้าช่วยเหลือเรือที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางเขากล่าวต่อไปว่าหากกระบวนการด้านมนุษยธรรมนี้ถูกขัดขวางไม่ว่าในทางใดก็ตามน่าเสียดายว่าการขัดขวางนั้นจะต้องถูกจัดการด้วยกำลังนายอิบราฮิมอาซิซีประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเตือนผ่านโซเชียลมีเดียว่าการแทรกแซงใดๆของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังไม่แน่ชัดว่าการอพยพเรือจะดำเนินการจริงหรือไม่สมาชิก7ประเทศของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน OPEC Plus ประกาศว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตรายวันมากกว่า 180,000 บาร์เรลในเดือนมิถุนายนการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากกลุ่มชาติสมาชิกรวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมหลังจากการประชุมออนไลน์โดยระบุว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตขึ้นอีก188,000 บาร์เรลต่อวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่1ว่าจะถอนตัวออกจากองค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือ OPEC และกลุ่ม OPEC Plus สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่3กลุ่มได้กำหนดเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิต 206,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤษภาคมประเทศทั้ง7ระบุว่าจะยังคงติดตามและประเมินสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนเกาหลีใต้และประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยืนยันถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในภูมิภาคท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านพวกเขาได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยประเด็นนี้ในการประชุมที่เมืองซามาร์กันด์ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมในการประชุมกับผู้แทนจากฟิลิปปินส์ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมเธอเน้นย้ำว่าการประสานงานในระดับภูมิภาคมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรายงานระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นความขัดแย้งที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคณะผู้แทนของญี่ปุ่นได้อธิบายกรอบการทำงานเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือนเมษายนเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นจัดหาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในแถลงการร่วมผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันถึงความสำคัญของการทำรงระบบพหุภาคีและการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและวงจรการเติบโตที่ดีในทวีปแอฟริกาภายใต้นโยบายอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะให้การสนับสนุนและประกาศเมื่อวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเมื่อวันอาทิตย์ที่3นายโมเตงิได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นต่อแอฟริกาในการประชุมสัมมนาที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเขากล่าวถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นอิสระและความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศต่างๆเพื่อรักษาและเสริมความแข็งแกร่งของระเบียบระหว่างประเทศเขากล่าวว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่จำเป็นในทุกด้านนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

0: ระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนายอร็อกชีได้อธิบายให้นายโมเตงิฟังถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของเขากับสหรัฐซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐด้วยจากนั้นนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหยุดยิงจะยังคงอยู่และการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในเร็ววันและนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายเขายังเรียกร้องให้อิหร่านแสดงความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่อีกด้วย NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าซานริโอเปิดพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดยามานาชิวัดในเกียวโตกับพื้นห้องขัดเงาที่สะท้อนภาพเขียวชอุ่มงามสงบหุ่นเชิดกลคาราคุริดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมเทศกาลทากายามะและวิธีทำแก้วจากหนังสือพิมพ์เคล็ดลับง่ายๆเพื่อปกป้องชีวิตของคุณสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: 東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่4 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้นำของญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมโดยระบุถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจแนวทางเหล่านี้มีประเด็นหลักอยู่ที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรสำคัญอื่นๆนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียในวันจันทร์ที่4 พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90 นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มต้นของการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันมาหลายปีแล้วและเรียกออสเตรเลียว่าเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือเช่นนั้นนางทากาอิจิเสริมว่าหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์Indo-Pacific ที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะตอบสนองต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุสในทางปฏิบัติด้วยความเร่งด่วนและเร่งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองขออภัยครับทั้งสองฝ่ายจะมีอุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการด้านมนุษยธรรมเพื่ออพยพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสในขณะเดียวกันอิหร่านระบุว่าสหรัฐได้ตอบรับข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นายทรัมป์ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่3 พฤษภาคมว่าความพยายามในการอพยพเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสจะเริ่มขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่4ตามเวลาตะวันออกกลางนายทรัมป์ตั้งชื่อกระบวนการนี้ว่า Project Freedom โดยกล่าวว่ามุ่งเป้าช่วยเหลือเรือที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางเขากล่าวต่อไปว่าหากกระบวนการด้านมนุษยธรรมนี้ถูกขัดขวางไม่ว่าในทางใดก็ตามน่าเสียดายว่าการขัดขวางนั้นจะต้องถูกจัดการด้วยกำลังนายอิบราฮิมอาซิซีประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเตือนผ่านโซเชียลมีเดียว่าการแทรกแซงใดๆของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังไม่แน่ชัดว่าการอพยพเรือจะดำเนินการจริงหรือไม่สมาชิก7 ประเทศของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน OPEC Plus ประกาศว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตรายวันมากกว่า 180,000 บาร์เรลในเดือนมิถุนายนการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากกลุ่มชาติสมาชิกรวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมหลังจากการประชุมออนไลน์โดยระบุว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตประกาศเมื่อวันศุกร์ที่1ว่าจะถอนตัวออกจากองค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือ OPEC และกลุ่ม OPEC Plus สหรัฐอาหรับเอมิเรตไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่3กลุ่มได้กำหนดเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิต 206,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤษภาคมประเทศทั้ง7ระบุว่าจะยังคงติดตามและประเมินสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนเกาหลีใต้และประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยืนยันถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในภูมิภาคท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านพวกเขาได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยประเด็นนี้ในการประชุมที่เมืองซามาร์กันด์ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมในการประชุมกับผู้แทนจากฟิลิปปินส์ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมเธอเน้นย้ำว่าการประสานงานในระดับภูมิภาคมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรายงานระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นความขัดแย้งที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคณะผู้แทนของญี่ปุ่นได้อธิบายกรอบการทำงานเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือนเมษายนเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นจัดหาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในแถลงการร่วมผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันถึงความสำคัญของการทำรงระบบพหุภาคีและการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและวงจรการเติบโตที่ดีในทวีปแอฟริกาภายใต้นโยบายอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะให้การสนับสนุนและประกาศเมื่อวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเมื่อวันอาทิตย์ที่3นายโมเตงิได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นต่อแอฟริกาในการประชุมสัมมนาที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเขากล่าวถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นอิสระและความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศต่างๆเพื่อรักษาและเสริมความแข็งแกร่งของระเบียบระหว่างประเทศเขากล่าวว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่จำเป็นในทุกด้านนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ย้ำคำเรียกร้องของเขาที่มีต่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้เรือที่ยังคงอยู่ในอ่าวเปอร์เซียสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างการเยือนประเทศเคนยาในแอฟริกาตะวันออกนายโมเตงิได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอาร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมตามเวลาญี่ปุ่นการสนทนาครั้งนี้จัดขึ้นตามคำขอของอิหร่านและใช้เวลาประมาณ20นาทีนี่เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งที่5ระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนายอาร็อกชีได้อธิบายให้นายโมเตงิฟังถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของเขากับสหรัฐซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐด้วยจากนั้นนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหยุดยิงจะยังคงอยู่และการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในเร็ววันและนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายเขายังเรียกร้องให้อิหร่านแสดงความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่อีกด้วยNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าซานริโอเปิดพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดยามานาชิวัดในเกียวโตกับพื้นห้องขัดเงาที่สะท้อนภาพเขียวชะอุ่มงามสงบหุ่นเชิดกลคารากุริดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมเทศกาลทากายามะและวิธีทำแก้วจากหนังสือพิมพ์เคล็ดลับง่ายๆเพื่อปกป้องชีวิตของคุณสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น